0: มีกับเธอเลย
1: ค
0: ุ
1: ณก็ด
0: ี
1: ส
0: ิ
1: สู้กับสัตว์เนี่ย
0: ฉันนั้นกูเพียกถึงสัตว์ไทยเยี่ยม
1: เดี๋ยวสามีจะมาในตามันสารกินอาหารกันเป็นไรอยู่ก็เป็นไรอยู่ก็เพียกสัตว์ไทย
0: สิ่งมาที่ทุ่งมัสตรอวโร